เดี๋ยวแค่อีเนี่ยเรียนกว่าเราไว้วันตียาวราดกำมันอินปืนตรงเกินป้าแมวโอ้อีเนี่ยกระนาดยำกระนันกระดลกเอ็ดบุญกระนาดยำกระนันกระดลกกระนาดกระนันเรียบีไอเนี่ยงูไปกระนั้นกำมันไม่รู้กินใจไว้เวรกระนาดชิโร่เราเลวดี